0: ใจติง
1: คุ้งมัมมี่โนคาสะ XFM
2: เฮ้ยมาที่กำลังอุบันเดียกำไม่ลังกันในไก่เอาไว้ดักปูลังจายนอีกใส่เจ
0: Exciting!